ญาติตัวกระบัวเนาะยาเวสละใส่กระบัวบายาเวสลามัดปังันเต้นบารูมัวปัญญารสกีมูราปัญญากิยาวนาลา